0: งในเรื่องของการดันเฮาส์เอ็มอาร์จีพนาเซียวเซนโอเวอร์เคเซเดนโอ้สวัสดี
1: Show my feet, so this is Tukutele.
2: Show my feet, this is Jazz Wax. You listening to Yeezy on After 8.